0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดีสภาพบ้านเรือนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายๆพื้นที่ในส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย304บริเวณบ้านนางเลหลักกิโลเมตรที่161ที่มีน้ำท่วมสูงตำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพราะยังมีน้ำท่วมสูงระยะทางยาว3กิโลเมตรสำหรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม108แห่งกระจายในพื้นที่7อำเภอมีประชาชนเข้าพักพิงรวม 14,809 คนโดยอำเภอกบินบุรีมีผู้เข้าพักพิงมากที่สุด 9,212 คน30แห่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดตั้งครัวพระราชทานจำนวน2แห่งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้แก่วัดนพคุณทองตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุอุทกภัยแล้วจำนวน7รายปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: โอลิวิเย่เชียรูกองหน้ามากประสบการณ์ของลิวทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้ย้ายจากอาร์เซนอลไปค้าแข่งอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปี2018โดยอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย40ปียอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของตนกำลังตั้งครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรเมื่อวันที่25มกราคมปี2018จากนั้นภรรยาของตนได้ยื่นคำขาดด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมนีและร่วมทีมดอร์ทมุนด์ฉันจะฆ่าคุณในทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1เบลเยียมชนะทูเคีย 3-0 ฝรั่งเศสที่เหลือ10คนเสมออิตาลี 1-1 ลีก B กลุ่ม2ฮังการีชนะจอร์เจีย 1-0 ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ 0-3 และลีก B กลุ่ม4บอสเนียเสมอสวีเดน 1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายบูหยุนชาโอเกตนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ104ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ11ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบีย 1-2 เซต 6-4 6-7 แพ้เบรซ 2-7 และ 2-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น72เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คาดว่าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรช่วงนี้นะคะกทม.ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนจะมารอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 ตุลาคมนี้และทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำประกอบด้วยเขตดุสิตเขตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงก็คือชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนค่ะชุมชนเทวราชกุญชรท่าวังวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาพาคุณผู้ฟังผ่อนคลายจากข่าวฟ้าฝนชวนไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอที่จะส่องประกายงดงามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุสุดตระการตาและมหกรรมหมอลำชื่อดังตลอด12วันเต็มค่ะ 16-27 ตุลาคมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมชมฟรีทุกค่ำคืนเลยนะคะไฮไลท์ก็วันออกพรรษา26ตุลาคมชมขบวนไหลเรือไฟสุดอลังการริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายและพลุสุดอลังการคนนครพนมฝากมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านเฮาเดอร์นครพนมค่ะ
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณมาศณัฐมนต์ภักธนนัทนะครับที่นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ตามที่ได้พาดหัวข่าวให้ได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเร่งเคลียร์กรุงเทพมหานครในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนนี่นะครับแล้วก็ชุมชนในกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมไปถึงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ12วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันก่อนนู้นนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างความตื่นเต้นนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มีลูกเห็บมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนู่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับในสถานการณ์ของฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะ ภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้เรียกว่า76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เฝ้าระวังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลนั้นได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหรือปิดกั้นในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ได้แจ้งสายด่วนนิรภัยเอาไว้นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นพหลโยธินบางจุดนะครับถนนสุวินทวงศ์ถนนกรุงเทพกรีฑาถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าขุนทหารนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับก็ควรจะได้เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังถนนสายดังกล่าวนะครับเพราะว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงแล้วก็เขตสายไหมครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กำชับนะครับให้ทุกจังหวัดได้ตรึงกำลังส่วนในเรื่องของการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงอันนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่3ตุลาคมเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2456วันที่3ตุลาคมนะครับและพระองค์ก็สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556พระชนสาร100ปีซึ่งปวงชนชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีคราวโน้นนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คงจะจำได้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมของพระองค์คือเจริญสุวัฒโนครับมาดูติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็ได้เฝ้าระวังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ขอให้ได้แจ้งเตือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในเพจกองทัพบก Royal Thai Army นะครับก็ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเป็นสายด่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับจดไว้ก็ดีถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0652311260ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ065-231-1260ภาคกลางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะครับเช่นพื้นที่ปราจีนบุรีพื้นที่ราชบุรีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์022-803-977อีกครั้งหนึ่งนะครับ022-803-977 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคอีสานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์044-245-946อีกครั้งหนึ่งนะครับ044-245-946ส่วนภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3หมายเลขโทรศัพท์055-242-859อีกครั้งหนึ่งนะครับ055-242-859ส่วนภาคใต้ซึ่งดูแลโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์075-383-405อีกครั้งหนึ่งนะครับ075-383-405อันนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสายด่วนที่ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้วนะครับในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีการมอบเงินเยียวยานะครับอย่างเช่นที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับพันโทบุญจริตแจ้งแสงทองผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็ได้ส่งมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีพิการทุพพลภาพจำนวน1นายก็คือจ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับคือวีรชนคนกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกระทั่งพิการแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ต้องเชิดชูนะครับให้ขวัญให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยาให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับพันโทสุริยาวุฒิสุขเหลืองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ก็เป็นผู้แทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในกรณีพิการทุพพลภาพมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมานะจำนวน10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะฮะก็มอบให้ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจขอเชิญชูผู้กล้าแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวทุกๆแล้วก็น้องๆรอดอจิตอาสานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยผนึกกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมกำลังพลยุทธโธปกรณ์ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและก็จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะครับในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้กำลังของน้องๆรอดอจิต

มีท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญคือมีภาพถ่ายนะครับหรือมีหลักฐานอะไรต่างๆในการแนบตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้แจ้งเอาไว้หรือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่มีแอปมีโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรนี่ก็ติดต่อสำนักงานเขตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2ตุลาคมครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ประสบทุกประสบภัยก็คงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลมอบให้นะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอนะครับมีสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะครับเมื่อวานนี้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนกองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับอาหารสัตว์พระราชทานก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งผ่านการประสานจากมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงนะครับคุณMI6 นะฮะแล้วก็คุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านเพจของกองทัพบกนะครับพิมพ์ว่ากองทัพบกภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษว่า Royal Thai Army นะครับซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีหน่วยทหารหน่วยไหนอย่างไรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างนะครับบางท่านบางคนไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นว่าจะมีรถทหารไม่เห็นกำลังพลของกองทัพบกไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เลยคือบางทีอาจจะดูเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือไม่ได้มีการนำเสนอก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูนะถ้าต้องการจะดูจะชมเนี่ยนะครับหรือคุณผู้ฟังเองติดตามรับฟังข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกที่เป็นประจำก็คงจะทราบนะครับการรายงานข่าวว่ามีทหารที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะวันก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับที่ยานพาหนะของกองทัพบกซึ่งปกติก็ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเช่นนี้นะฮะรถยานเกราะก็ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนไปทำงานนะฮะบางท่านบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเลยเนี่ยนะฮะไปวันเด็กก็ได้แค่ไปยืนถ่ายรูปนะแต่ครั้งนี้นะครับได้เข้าไปนั่งเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับรถของทหารเลยนะครับก็เป็นอีก

0: เป็นหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านเองก็คงจะจำบรรยากาศนี้ได้พี่ๆน้องๆทหารเองก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ3 ตุลาคมแล้วก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันด้วยนะฮะก็ถือเป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ลูกๆนะฮะเด็กๆอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ก็โปรดระวัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับเรียกว่าอย่าให้ละสายตาเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะบางทีด้วยความสนุกสนานเนี่ยนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะไปเจอจุดที่มีน้ำลึกเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงที่ไปโรงเรียนก็ยังมีทางคุณครูทางโรงเรียนช่วยดูแลอยู่แต่พูดช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ำสูงเด็กๆก็สนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็ใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอให้สถานการณ์อุทกภัยลดลงนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วง4-7 ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองพอทราบแล้วก็คงจะมีแนวทางในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศน์สอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกข์อย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัชชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: เห็บตกในกรุงเทพย่านรัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4หลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่จับตาฝนอีกระลอก 4-7 ตุลาคมในพื้นที่หลายภาคขณะที่กรุงเทพมหานครระมัดระวังฝนตกวันที่5ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะตกแช่ 11-14 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่ผู้ว่าชัชชาติแจงประเด็นดราม่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเสกเผยใช้ดาวเทียมกิสต้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิภาคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางซางสามีไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิภาคภูมิใจไทยสัญชาติออสเตรเลียขณะที่เจ้าตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. 1,900 ล้านบาทเป็นของสามี 1,800 ล้านบาทส.ส.ไอเดียฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิ์ของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆขณะที่รังสิมันต์โรมในฐานะกรรมการกฎหมายจ่อเรียกไอเดียกับสามีแจ้ง7ตุลาคมพร้อมสอบสินบน40ล้านคุยขยายผลปมฟอกเงินคริปโต DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตส.ส.สมชาติหอบหลักฐานแจ้งเส้นเงินยืนยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายสิทธิโชติยืนยันกกต.ไร้ขัดแย้งแม้มีเสียงข้างน้อยคาดเสนอคดีหัวสว.อีก3สำนวนเข้าชุดใหญ่ไม่เกินเดือนหน้าบอร์ดการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO มีผลทันทีตั้งสำริดสำเนียรักษาการแทนและตั้งกรรมการสอบ2ปมปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและกรณีการจัดซื้อวายกว่า 800,000 ขวดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: ทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็เปิดเพลงเพราะๆของพี่เบิร์ดนะคะฝนตกไหมก็บอกกันได้นะคะว่าหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่ามีฝนตกแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ตามชายฝั่งนะคะหรือไม่ก็บ้านเรือนที่ติดกับนะคะแม่น้ำลำคลองก็ระมัดระวังในด้านของน้ำด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่7ตุลาคมนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยฝนตกหนักนะคะหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินสไลด์ด้วยทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเสียชีวิตก็มีรวมถึงเกิดความเสียหายกับนี่เรียกว่าบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางองคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมกับทางหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนะคะก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในช่วงของทางเชียงรายไปทางเหนือนะคะเชียงใหม่ค่ะน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะแต่ว่านะคะเมื่อวานนี้วันศุกร์ก็ข่าวบอกว่าทางราชบุรีนะคะของบ้านพิเทพนี้ก็น้ำก็เรียกว่าอาจจะไหลลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมรับน้ำกันด้วยนะคะซึ่งทางนี้นะคะบอกว่าตรงนี้นะคะก็มีการจัดตั้งในด้านของโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามไปปรุงอาหารให้สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่ที่ประสบในด้านของตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มีพื้นบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะมีการฟื้นฟูทำความสะอาดที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในด้านของดินโคลนตรงนี้ที่มันมากับน้ำเนี่ยจำนวนมากทับถมกันนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเรียกว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับอุปกรณ์ให้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยและก็หน่วยบัญชาการของทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนนะคะเรียกว่าตรงนี้ก็หลากหลายหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันเหมือนกันด้วยค่ะหรือไม่ก็นะคะทางมูลนิธิของทางโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยก็จัดตั้งนะคะประกอบอาหารสุกปรุงสุกตรงนี้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่คลองจันทน์แล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมก็หรือว่าเป็นเมนูแบบเรียกว่าหมุนเวียนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนี่หายากด้วยแล้วก็หลากหลายพื้นที่ทางจังหวัดนครปฐมหรือไม่ก็เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็ถูกพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันก็ราคาข้าวของผักก็แพงเหมือนกันนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าอยากขึ้นราคาเยอะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะใครเจ็บป่วยนะคะก็ส่งในด้านของชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะร่วมกับจิตอาสาให้บริการประชาชนที่เคหะร่มเกล้าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่30กันยายนนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็แผนกแพทย์ของทางกองทัพภาคที่1ร่วมกับทางกองพลทหารมาที่2และ3พระองค์ก็จัดเรียกว่าเป็นชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาด้านของการแพทย์เนี่ยลงไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะลาดกระบังกรุงเทพมหานครก็ให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้ด้วยมีการบริการในด้านของการตรวจร่างกายประเมินอาการแล้วก็ให้คำแนะนำในด้านของสุขภาพให้บริการในด้านของการแพทย์เบื้องต้นพร้อมกับดูแลประชาชนผู้สูงอายุถือว่าสำคัญนะคะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านของสภาพจิตใจจากปัญหาของน้ำท่วมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านะคะบ้านคือความสุขของทุกครอบครัวในยามที่ภัยมาเราจะต้องรีบเข้าไปหาตรงนี้ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยในคลองก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มวลน้ำที่มันไหลลงมาท
ท่วมฉับพลันเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของทางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากตรงนี้นะคะเพียงลำพังค่ะเพราะว่าหน่วยทหารพัฒนานะคะบอกว่าทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ส่งกำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็เรียกว่าอุ่นใจที่มีทหารอยู่เคียงข้างประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมเรียกว่าขนข้าวขนของนะคะขึ้นที่สูงก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันค่ะทีนี้มาทางในด้านของคุณหมอตำรวจนะคะก็รู้ว่าเป็นเคสด่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะก็เรียกว่าลุยกันถึงบ้านเลยนะคะไปช่วยคุณยายวัย81ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็พบว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำในเลือดด้วยแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลความได้รับความปลอดภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางกันอย่างไรแล้วนะคะหาที่จอดรถไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะออกจริงๆว่าแล้วก็ระมัดระวังในด้านของน้ำท่วมอะไรตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปจอดรถกันได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะคะก็ให้จอดฟรีจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะจนถึงเวลา24นาฬิกาก็เป็นการช่วยบรรเทาในด้านของความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านของสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะก็จนถึงวันที่15ตุลาคมแต่ว่าทางศูนย์ราชการนี่เขาบอกว่าถ้าใครจะเข้าไปก็ลองดูนะคะว่าเส้นทางที่เราผ่านไปนี่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหรือเปล่าก็จะต้องดูอีกสักนิดนึงนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมสำหรับในด้านของผู้อำนวยการนะคะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยสารวัตรกำนันหรือไม่ก็ทีมแพทย์ด้วยเป็นการมอบนโยบายนะคะจัดทำในด้านของกรมประทับประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะก็ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบอกว่าคือทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกในด้านของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับในด้านของการดูแลประชาชนแล้วก็มีการคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยซึ่งก็ตระหนักว่าคือภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในด้านของชีวิตของเราด้วยทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนคือสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุแต่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันที่สามารถที่จะรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าได้สำหรับกรมประทานดังกล่าวนะคะก็คือให้ความคุ้มครองเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยแล้วก็มีในด้านของแผ่นดินไหวด้วยครอบคลุมความเสียหายต่อนะคะในที่ของที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตแล้วก็กรณีทุพพลภาพสิ้นนะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าสิ้นถาวรตรงนี้คือว่าทุกพลภาพที่เราไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยอุทกภัยเนี่ยคือได้รับความเสียหายเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทที่จะได้รับตรงนี้ส่วนที่เกินนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทส่วนในด้านของวาตภัยความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่ในด้านของแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทนะคะส่วนที่เกินก็บอกว่าส่วนกรณีที่เกิดน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาดำรงชีวิตได้ตามปกติคือว่ามันอาจจะเกิน7วันจะได้รับในด้านของค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนด้วยโดยเริ่มความคุ้มครองก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมแล้วก็ครอบคลุมไปเขาบอกว่าทั่วประเทศก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนได้นะคะก็กรมธรรม์ตรงนี้นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคมปี2570นะคะคือไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่ว่าจะทำปีต่อปีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับประชาชนว่าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติแล้วก็เข้าถึงในด้านของการชด
เชยชดใช้ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าท่านนายกบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะบางพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูนะคะทั่วประเทศพร้อมกับมีการตั้งรับมือในช่วงของฝนลงแบบนี้ด้วยก็อาจจะถึงสักวันที่5วันที่7อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูด้วยสำหรับในด้านของการฟื้นฟูก็แบ่งในด้านของเป็นโซนนะคะแล้วก็มีการกำหนดหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางระบบในด้านของไฟฟ้าด้วยการประปาดูแลในด้านของสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการป้องกันโรคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นช่างซ่อมตรงนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์สิ่งที่จำเป็นให้สำหรับประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลเดียวกันเป็นการสื่อสารสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในด้านของระดับน้ำหรือไม่ก็มีการระบายน้ำพร้อมกับมีการรองรับฝนระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะควบคุมนะคะไม่เกินทำอย่างไรจะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าแนวโน้มของทางแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนทางแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ของสุพรรณบุรีก็อาจจะทรงตัวนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าผลกระทบก็จะมาจากทางราชบุรีนะคะที่พิเทพอยู่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทางกาญจนบุรีแล้วก็ทางสมุทรสงครามก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้จะมีการแจ้งเตือนกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมประชาชนผู้ที่ประกอบการนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ

สถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะคะพร้อมที่จะให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองตรงนี้ด้วยมีการพักชำระหนี้นะคะหรือไม่ก็สินเชื่อเสริมสภาพคล่องแล้วก็มีการฟื้นฟูกิจการด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ทรัพย์สินตรงนี้ข้อมูลสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมของทางกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนแล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะคะก็ลองดูว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนสามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะแล้วก็กดกันได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะส่วนในด้านของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่านะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางแอปของรัฐก็เมื่อวานนะคะวันที่2ตุลาคมก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา8นาฬิกาเป็นต้นมาก็ครอบคลุมนะคะทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตรงนี้ด้วยนะคะว่าตามเกณฑ์ตรงนี้ในด้านของการช่วยเหลือตามมติของคลังทางคณะรัฐมนตรีจะมีการครอบคลุมก็คือ4กรณีด้วยกันบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะบ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถที่จะออกมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันก็คือเกิน7วันก็คือว่าเราทำงานอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะได้รับตรงนี้เหมือนกันค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่ก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้ว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงก็จริงที่เราพักอาศัยอยู่แต่ว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะติดต่อกันเกิน7วันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มันมีผลกระทบเกิน7วันตรงนี้สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเยียวยารับเงินน้ำท่วมจากทางแอปของทางรัฐได้นะคะก็ช่วยเหลือตรงนี้ก็1ครั้งนะคะต่อ1ครัวเรือนค่ะบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินบ้านที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะก็ลองยื่นดูแล้วก็ช่องทางก็เป็นแอปของทางรัฐนะคะก็ยื่นกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลสามารถที่จะติดตามสถานะได้แล้วก็ดำเนินการในด้านของก็แบบว่าแบบเรียลไทม์ได้จะทำการตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการยืนยันตัวตนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็หรือว่าครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเรานี่สามารถที่จะทำได้หรือเปล่าหรือใครที่ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะยังอยู่ล้อมรอบตรงนี้สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพบกได้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะป้องกันการสูญหายหรือไม่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจดเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะที่หมายเลข065231-1260 065-231-1260นะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่1ก็หมายเลข022-803-977นะคะ02-280-3977ค่ะถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2นะคะที่หมายเลข044-245-945นะคะ044-245-945ของทางกองทัพภาคที่2ค่ะถ้าทางภาคเหนือก็เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่3 055-242-859นะคะ055-242-859ลองจดเบอร์กันไว้ค่ะส่วนถ้าเป็นทางภาคใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่4ก็ที่หมายเลข0
075-383-405 075-383-405นะคะถ้าเป็นพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครก็เปิดในด้านของการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่จะเป็นในด้านของนมผงนะคะอาหารสำหรับเด็กค่ะเป็นนม

0: ล่องก็ได้ถ้าเป็นน้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตรงนี้นะคะยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะไปได้หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเป็นไม้กวาดเป็นน้ำยาถูพื้นค่ะของใช้ส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็เป็นผ้าอนามัยหรือไม่ก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนแก่นะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นจะต้องใช้ด้วยส่วนเครื่องนอนของใช้ที่จำเป็นว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มนะคะผ้าเช็ดตัวสามารถที่จะไปบริจาคได้ที่พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจุดที่รับก็จะมี2แห่งด้วยกันเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่แบบนี้สามารถที่จะไปได้ค่ะอาคารสำนักงานระบายน้ำที่1นะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงค่ะแล้วก็นะคะแหล่งที่2ก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตประเวศนะคะก็ลองไปก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะหรือไม่ก็ทั้งส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งในด้านของการจะมีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเพิ่มน้ำก็เมื่อวานนะคะเมื่อวันที่1บอกว่าในช่วงของ6นาฬิกาก็มีการยกในด้านของบานประตูน้ำเนี่ยสูง25เซนติเมตรนะคะหรือไม่ก็ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรตรงนี้ต่อวินาทีก็ลองดูนะคะแต่ว่าเพื่ออย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมในด้านของการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางกรมชลประทานก็ย้ำนะคะว่ากรณีที่นะคะไม่ใช่ประตูเสียหรือไม่ก็อาจจะปิดลงไม่ได้แต่ก็เป็นการปิดแล้วก็เปิดประตูที่สามารถที่จะใช้น้ำได้แล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นการบริหารการจัดการน้ำแล้วก็มีการเตรียมรองรับที่อาจจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็บอกว่านำเรือเป็นการผลักดันน้ำอย่างเต็มกำลังตรงนี้นะคะเป็นการช่วยของทางพื้นที่ของทางลาดกระบังแล้วก็เป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้แต่ว่าช่วงเช้าๆนะคะก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาบ้านพี่ยุ้ยก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะออกมาแล้วก็ดำเนินรายการได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้น้ำทะเลถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำทะเลที่ก่อนล้านเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคาดว่าแพลงก์ตอนนะคะเขาบอกว่ามันบลูมหลังจากที่ฝนถล่มตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของแพลงก์ตอนบลูมหลังจากที่มีการเกิดมรสุมฝนตกหนักที่พัทยาแล้วก็น้ำจืดเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าได้รับความเสียหายแบบนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูก็สามารถที่จะไปได้นะคะที่อำเภอเมืองพัทยาของทางจังหวัดชลบุรีนะคะใครที่อยากจะไปเห็นแพลงก์ตอนบลูมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าไข่ก็แพงหายากแล้วก็ผักก็แพงด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงของใกล้กับเทศกาลเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่จะอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นประมาณสักวันที่10ก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่นะคะเพาะปลูกตรงนี้เส้นทางมันอาจจะถูกตัดขาดแล้วก็ตลาดไม่สามารถที่จะรองรับในด้านของผักพืชผลตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายผักชีกวางตุ้งต้นหอมคะน้าแตงกวานะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็แม่ค้าบอกว่าโอดเหมือนกันแล้วก็โอยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะส่งของมาได้แล้วก็ระยะทางเนี่ยอาจจะตัดขาดตรงนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราก็คงจะได้เห็นในล้านของเขาเรียกว่าเป็นสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมก็ดีนะคะเป็นลังน้ำแข็งเนี่ยนำในด้านของผักผลไม้หรือไม่ก็เป็นไข่เนี่ยไปขายตามบ้านเรือนของประชาชนนะคะก็ลุยน้ำกันไปอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็จะต้องเห็นใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหยาดน้ำฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: หยดน้ำฝนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ารักอย่างที่เคยเป็นเราหยดน้ำฝนตื่นขึ้นมาในก้อนเมฆของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านสีฟ้าที่งดงามวันของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะพวกเขาเด้งไปเด้งมาในก้อนเมฆนายรออยู่นี่เลยนะวันนี้น่ะฉันจะเอาชนะรูปี้ในการแข่งก้อนเมฆครั้งที่9ให้ได้
4: และเพื่อนๆของฉันกับฉันจะไปอยู่บนยอดเขาบนเมฆฟลัฟฟี
5: ่และพวกเราจะไปสร้างงานศิลปะด้วยแสงเจ็ดสี
4: โอ้นี่พวกเราโชคไม่ดีเลยที่เป็นเพียงหยดเล็กๆมันจะยังไงกันแน่นะวันนี้ไปเร็วพวกเราไปกันเถอะ
3: โอ้เดี๋ยวนะพวกเราเนี่ยมีงานต้องทำนี่นาวันนี้นะ
5: งานอะไรเรนนี
3: ่ดูสิน
4: ั่นอะไรอ่ะ
3: มอยซี่ถ้าไม่คิดเหรอว่าใบไม้กับต้นไม้น่ะเริ่มสกปรกไปหมดแล้วนะเห็นไหม
4: โอ้คุณพระแอ่งน้ำเนี่ยเล็กมากๆเลย
3: ใช่แล้วดรูปี้ถึงเวลาที่พวกเราจะลงไปข้างล่างแล้ว
4: พวกเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันมีแผนอื่นแล้วนะวันนี
3: ้มาเถอะมอยซี่ถ้าพวกเราร่วมมือกันมันจะต้องเป็นงานที่สนุกมากๆไปเลยล่ะเพื่อนๆบนโลกของเราต้องการเรานะมาเถอะ
4: ก็ได้เรนนี่พวกเราต้องไปด้วยกันกับทุกคนด้วยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันจะไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่าง
3: นั่นแหละจิตวิญญาณดริฟโลกด้านล่างนั้นกำลังเดือดร้อนและต้องการน้ำเป็นอย่างมาก
6: นะจ๊ะร้อนจังเลยผมหิวน้ำมากเลยผมไปกินน้ำในบ่อใกล้ๆนะครับ
3: เออลูกรักอย่าไปใกล้บ่อน้ำนะมีนักล่ามากมายที่จะโจมตีลูกรอเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะแม่ว่าอีกไม่นานเพื่อนๆหยดน้ำของเราเนี่ยจะต้องมาอย่างแน่นอนเลยล่ะ
4: น้ำแทบจะไม่มีแล้วฉันจิบเข้าไปก็มีแต่กรวดกับทรายเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกกันนะ
5: ร้อนตับจะแตกเอาเนี่ยเวทนาของฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราจะทำไงดีฝนจ๋าตกมาเถอะได้โปรด
7: หญ้าแห้งเหือดหมดแล้วมันจืดชืดมากเลย
4: หญ้าแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าฝนยังไม่ตกพวกเราต้องอดตายแน่นอน
3: ไม่ใช่แค่สัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เองนั้นก็รอคอยน้ำฝนเช่นกัน
4: พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเราไถพรวนดินหว่านเมล็ดพืชแต่ถ้าไม่มีฝนพืชก็ไม่โตแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปขายลูกๆพวกเราจะกินอะไรแล้วพวกสัตว์ของเราอีกจงมีศรัทธาไว้นะฉันมั่นใจว่าเมฆและสายฝนจะไม่ทอดทิ้งพวกเรา
3: ขึ้นไปบนก้อนเมฆนั้นหยดน้ำฝนทุกคนได้มารวมตัวกัน หยดน้ำฝนนับล้านๆก็ได้มารวมตัวกันบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกลงมาสวัสดีทุกคนดูสภาพของโลกตอนนี้สิหยดน้ำฝนทั้งหมดมองลงไปข้างล่าง
4: โอ้นั่นเข้าขั้นวิกฤตแล้วพวกเขาแย่มากตอนนี
3: ้ใช่แล้วพวกเขาแย่มากถึงเวลาที่พวกเราทั้งหมดต้องลงไปช่วยเพื่อนๆบนโลกแล้วล่ะทุกคนพร้อมในอีก10นาทีนะ
4: เย้วู้ฮู้เย้เย้วู
3: ้ฮู้ไม่นานหยดน้ำฝนทั้งหมดก็พร้อมแล้วเราหยดน้ำฝนทีนี้ดิ่งไปที่โลกกันเลย
8: ไปที่โลก
9: ไปที่โลก
3: เราหยดน้ำฝนพุ่งดิ่งไปยังโลกพวกเขานับพันๆรวมกันเป็นแผ่นและกลายเป็นสายฝนต้นไม้ดอกไม้และเหล่านกต่างมองเห็นพวกเขา
4: ในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วฝนกำลังมาแล้ว
5: โอ้ยตกมาเลยตกมาเลยเพื่อน
3: คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้นโอ๊ก
4: ดีใจนะที่ได้พบเธอขอบคุณที่มานะตอนนี้ใบของฉันได้รับการชะล้างอย่างดีและสายลมก็ทำให้ฉันเย็นสดชื่นได้อีกครั้งแล้ว
6: แม่ฮะกลิ่นหอมๆนี่มันอะไรกันพวกนี้มาจากที่ไหนกันเหรอฮะ
3: โอ้มาจากที่แม่นะผสมกับดินยังไงล่ะจ๊ะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดกลิ่นหอมที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้
6: เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดเลยล่ะในที่สุดบ่อน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกรักเดี๋ยวไม่ชื่นใจเลยนะจ๊ะ
7: รสชาติของน้ำช่างสดชื่นและเย็นฉ่ำจังครับผมดื่มทั้งบ่อยังได้ดื่มให้พอใจเลยลูกรัก
6: ยูฮูมาเล่นกับพวกเราเร็วเข้ามาเล่นกันเถอะ
7: ดูสนุกมากเลยขอบคุณนะสายฝน
3: กองทับหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆทำให้ดินชุ่มฉ่ำและมีสภาพดีขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีและโตขึ้นต้นหญ้าต่างงอกงามขึ้นมาเมื่อน้ำฝนตกลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำทำให้สัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มได้อย่างชื่นใจและสนุกสนานหัวเราะในนั้นหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆรวมตัวกันเป็นลำธารและไหลลงมาจากภูเขาและรวมตัวกันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และทะลักผ่านป่ากับทุ่งนาแม้แต่มนุษย์ที่กำลังเหนื่อยล้าและที่นาที่แห้งแล้งแต่ก็ชอบฝนเพราะมันทำให้พืชเติบโตและความร้อนแผดเผาจากดวงอาทิตย์ได้ลดลงหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆนั้นรวมกันทำให้ฟื้นฟูโลกให้งดงามและมีความสุขพวกเขาไหลไปอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผืนน้ำมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เราหยดน้ำมีความสุขมากกับการแหวกว่ายไปบนคลื่น
4: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากๆเลย
6: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมาก
3: ๆงานของพวกเขาบนโลกได้เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ได้มารับพวกเขากลับบ้านแล้วแสงของมันสาดส่องไปทั่วมหาสมุทรหยดน้ำฝนหยดแล้วหยดเล่าได้ลอยกลับไปยังบ้านของพวกเขาและในที่สุดพระอาทิตย์ก็พาพวกเขากลับไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้า
4: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว
6: พวกเราทำสำเร็จแล้ว
4: สำเร็จแล้ว
3: หยดน้ำฝนทำงานได้เสร็จสิ้นแต่เดี๋ยวนะโอ้หยดน้ำฝนกำลังหลับอยู่ตอนนี้อย่าไปกวนพวกเขากันดีกว่านะหลังจากผ่านทำงานอย่างยากลำบากมาพวกเขาควรได้พักผ่อนคุณว่าไหมก็เหมือนกับสายฝนเมื่อพวกเราได้ทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันมันจะสนุกและทำให้ทุกคนมีความสุข
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่ใครกดยืนยันตัวตนกันบ้างแล้วนะคะก็บอกว่ากลุ่มไหนที่นะคะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส รับเงิน 1,000 บาทเข้าแอปเป่าตังนะคะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าวงเงิน 1,000 บาทนี่มันเข้ากันหรือเปล่านะคะหวังในด้านของการบรรเทาในด้านของภาระค่าครองชีพแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยก็กำหนดระยะเวลาก็คือ15วันก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็แต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาก็กดรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะในด้านของการเปิดลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็สำหรับคุณสมบัตินะคะการเข้าเกณฑ์จะต้องไม่กรอกข้อมูลสมัครนะคะเมื่อเราจะต้องได้รับตรงนี้แต่ว่าจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านทางแอปของเป่าตังก็คือวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ3กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะก็คือว่าคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วคือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่กดเข้าไปยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังตามวันเวลาที่กำหนดก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วกลุ่มที่2คนที่เคยถือบัตรคนจนนะคะปี2565แต่ปี2569เนี่ยตรวจแล้วคือหลุดเกณฑ์คือคนที่เคยได้รับคือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมแต่ว่ารอบใหม่นะคะในปี2569เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลก็ดึงรายชื่อนะคะมารับสิทธิ์นะคะลดในด้านของค่าครองชีพตรงนี้แทนค่ะกลุ่มที่3คือคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบปี2569ก็คือปีนี้แต่ว่าตรวจแล้วไม่ผ่านคือกลุ่มนี้ที่ยืนยันนะคะตรวจสอบในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบล่าสุดแต่คุณสมบัติไม่ผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ผู้ที่ชายไทยนะคะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เรายืนยันรับสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันกันจนถึงได้วันที่15ใช้จ่ายกันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เปิดให้ในระบบของซื้อของนะคะร้านค้าทั่วไปก็6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาส่วนถ้ามีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จนถึง6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะก็เงิน 1,000 บาทเนี่ยใช้อะไรได้บ้างก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายในรูปแบบของ60 40นะคะตามปกติตรงนี้ก็ใช้สูงสุดเนี่ยไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็วงเงินที่ช่วยนะคะตลอดโครงการก็คือ 1,000 บาทก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เราก็ลองดูนะคะว่าเราเนี่ยเปิดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันหรือยังแต่ว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ในช่วงของเดือนตุลาคมรับนะคะ 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะก็คือมีค่าเดินทาง750บาทคือทางกรมบัญชีการเนี่ยเปิดรายละเอียดสิทธิ์ในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะก่อนก็คือวันที่1ตุลาคมปี2569ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนของสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่ก็แอปเป่าตังก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวงเงินก็คือ 1,000 บาทแล้วก็มีค่าเดินทาง750บาทส่วนลดของค่าแก๊สหุงต้มก็คือ80บาทขณะที่ผู้ที่พิการนะคะได้รับเพิ่มก็คือ200บาทโอนเข้าบัญชีนะคะในช่วงของวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีส่วนลดนะคะค่าเดินทางของระบบของสาธารณะตัวนี้ก็750บาทนะคะใครได้บ้างตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้เป็นบขส.รถไฟฟ้านะคะขสมก.นะคะรถไฟสามารถใช้ได้รถโดยสารเอกชนค่ะเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะส่วนในด้านของวงเงินนะคะสวัสดิการสำหรับในด้านของซื้อสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยเป็นวงเงินที่กำหนดสำหรับการใช้ในช่วงของแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำวงเงินตรงนี้ที่เหลือเนี่ยไปสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะแล้วก็ทุกวันที่20ตุลาคมค่ะผู้ที่พิการก็จะได้รับเพิ่มนะคะเป็น200บาทก็ลองดูนะคะว่าก็รวมแล้วก็จะได้รับเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะก็จะต้องผูกในด้านของบัญชีนะคะพร้อมเพย์กับทางธนาคารไว้ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็คือ13หลักนะคะว่าใครที่ผูกไว้ก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะคือง่ายๆก็คือวันที่1เนี่ยกดรับสิทธิ์นะคะส่วนวันที่20 ก็เป็นการเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมแล้วก็คือเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะว่าใครที่จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ4ช่องทางที่มีการกดยืนยันสิทธิ์เพราะว่าวันที่1 2แล้วก็วันนี้วันที่3บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเพราะว่าชะล่าใจว่าวันที่1วันที่2เนี่ยคนอาจจะกดกันเยอะนะคะแอปมันล่มหรือเปล่าวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะกดกันได้นะคะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรกันแบบนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะคะส่วนถ้าเป็นแอปของเป๋าตังก็สามารถที่จะเข้าได้หรือไม่ก็เข้าเป็นแอปทางรัฐนะคะถ้าจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนก็มี5แห่งด้วยกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้อยู่แล้วค่ะธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้บัตรสวัสดิการได้ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะธนาคารธกส.นะคะธนาคารออมสินธอส.ธอท.นะคะยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนตรงนี้ด้วยรายใหม่นะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเรานี่อยู่ในข่ายไหนค่ะขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลก็มีการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมค่ะโดยสามารถที่จะนะคะเข้าไปนะคะกดยืนยันสิทธิ์รับในด้านของแอปเป๋าตังได้ก็จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางนี้ค่ะผู้ที่ขอรับสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ของเว็บของทางรัฐก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอายุของเรานี่เป็นสัญชาติไทยไหมอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไหมมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของการดูแลนะคะในด้านของฝนสักนิดนึงค่ะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะตัวอย่างในด้านของร่มเสื้อกันฝนรองเท้านะคะการเดินทางสุขภาพก็จะต้องดูด้วยแล้วก็ระมัดระวังในด้านของไฟฟ้าให้ดีด้วยนะคะก็เป็นห่วงในด้านของสุขภาพค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ
9: พ่อครับไปซื้อของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
10: ได้ครับแล้วพอเพียงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
9: พ่อครับมีอะไรที่ไปซื้อไม่ได้อะครับ
10: ความดีไงลูก

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับนักเรียนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่องมาตรฐานการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า700แห่งทั่วประเทศและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วราว170คนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลังสำรองคาดว่าทางการอิสราเอลจะสอบปากคำนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามทำให้เครื่องบินโดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลประสบเหตุตกอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปไกลเท่าไหร่เมธาวิรัตนวงศารายงาน
8: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ0818088009
3: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่ก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะฮะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่มั้ยถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
0: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
0: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
1: ผมได้นำแนวพระรามหลักของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระรามหลักที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชั้นล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
0: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลง

0: จากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
1: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกนี้ก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
0: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
1: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายกายก่อนก็จะค่อยลดลง
0: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระราชบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระราชบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
0: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
1: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
0: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
2: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไรอานองหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังอ้วนได้ไหมเนี่ยลูกค้าอ้วนหูแตกกันหมกแล้ว
1: โหยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่นองแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมาเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่อ้วนก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นา
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระจายกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยาม
3: ันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: หรอกแค่
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเดี๋ยวพวกลึกก็มาบึ้งบึ้งบึ้งน่าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นถอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
9: ซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: เร่งรีบตอนนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
16: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
15: มาเตรียมพร้อมกัน
17: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาร
19: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
20: พื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
19: ความสว่างสวัยจากคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
21: ช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลักสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงเมื่อรวมกันนับหมื่นนับแสนดวงจึงกลายเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของลำพูนที่สว่างไสวและน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ
19: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฐิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0611260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
22: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
19: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
24: ร้านกำนันมานะ
23: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
24: ร้านกำนันมานะ
23: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัด

0: มีหลายสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
0: ก็
1: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
0: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
1: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
0: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
0: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
1: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดี

0: โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสสเอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ว่าสาวแก่
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าในอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งอย่าให้เกิดปัญหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมส่วนจากกรณีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางว่าจะต้องเดินเข้าไปเพื่อหาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมย้ำว่าข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลการเดินหน้าร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำเสริมภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อนพร้อมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพและพลังเยาวชนเชียงรายได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหอมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจากกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะประสบการณ์ไปขยายผลในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งมีการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัย

1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ใครๆก็รู้ว่าสกุลของเจ้าอยู่ป่าดง

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

มวยจ้าเฮียปักธนาจะแต่งงานรวยต่างกุ้งต่างช่วยเฮียกับหวยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่วนเฮียนี้จับเด็กขวบเก่าเลี้ยวเอาไป

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามน้องก็ได้น้องไงมาแล้วมาแล้ว
2: น้องจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะน้อง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันเป็นเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาอาทิตย์ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
0: เหรอ
5: เรื่องสั้นครับตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: Thailand
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วรชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคเหนือได้ตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจิสต้ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมวอลลุ่มติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงซึ่งบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบการแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์พร้อมอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์คตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
6: เส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทานเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้ที่ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสปิดโรงเรียน400แห่งทั่วประเทศหลังการประท้วงปัญหาครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถาน
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ

0: ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็น

0: สิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
1: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
2: ว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
3: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของโรคที่มาหลังจากที่น้ำลดลงค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่อาจจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะได้ขอเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนการครั้งที่8นะคะ

0: ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากเดิมค่ะจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการรับสมัครพลทหารอาสากันต่อเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ารับสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เปิดรับสมัครครบ1ขออภัยครบ21วันมียอดสะสมนะคะจำนวน 11,448 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็มีผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวน222นายด้วยกันขณะที่ยอดสะสมทั้งหมดเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือสัสดียังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้สมัครรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเนี่ยจำนวน 6,335 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.34 ขออภัยค่ะ 55.34% นะคะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลและโอกาสไปถึงเยาวชนโดยตรงค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าสัสดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับการเป็นพลทหารอาสาค่ะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ4โอกาสสำคัญ4โอกาสสำคัญมีอะไรบ้างล่ะ4โอกาสสำคัญนั่นก็คือโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการโอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านอาชีพและโอกาสด้านทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้พัฒนาตนเองและต่อยอดเส้นทางในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่กองทัพบกเปิดรับอยู่ในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะน้องๆทหารกองประจำการรวมไปถึงทหารประจำการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชั้นยศใดนะคะก็ลงไปทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบกค่ะมาร่วมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่สถานการณ์เคหะคลองจันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองปอเวบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะในส่วนของถนนลาดพร้าวถนนศรีบูรพาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในส่วนของถนนลาดพร้าวเนี่ยขณะนี้นะคะก็น้ำเนี่ยแห้งตลอดสายละเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าวนะคะแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดทางกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยๆนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดังกลับขึ้นมาบนผิวจราจรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่คลองลำพังพวยและหรือว่าคลองแสนแสบกันบ้างนะคะซึ่ง ในส่วนของกทมเองเนี่ยเขาก็จะมีการเร่งระบายน้ำลงคลองรำพังพวยค่ะเพื่อช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กค่ะเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบนะคะขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนั่นเองค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยเบสนะคะก็จะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะแล้วก็ระดมกำลังทำความสะอาดและถนนพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วนะคะในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะใช้แนวทางจับคู่เขตบัดดีค่ะโดยให้2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุน1เขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนเมื่อน้ำในคลองลดลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยสูบน้ำจากถนนซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นคำกล่าวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะในช่วงนี้เขาเปิดให้สถานประกอบการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กลับมามีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและก็โรคจากการทำงานการกู้เงินเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินค่ะคุณผู้ฟังก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบโดยกำหนดชำระคืนภายใน5ปีแล้วก็มีวงเงินกู้รวมกว่า15ล้านบาทค่ะสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองความปลอดภัยแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์024489128ย้ำนะคะ024489128ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึง EP 13แล้วนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของความผิดในภาวะภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และกล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้รับผลกระทบกันบ้างไหมคะขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็จะชวนมาพูดคุยกันในเรื่องความผิดที่เราอาจจะพบเจอได้ในช่วงภัยพิบัติค่ะถือว่ามาเตือนภัยและเติมความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะแต่น้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มไฟไหม้ไวรัสระบาดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตมันก็จะมีพวกคนร้ายที่อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายฉวยโอกาสเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติติดตามข่าวสารหาความรู้รอบตัวไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและผิดอะไรบ้าง 1. การหลอกว่าจะช่วยเหลือเช่นการสร้างข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1แต่ถ้าเป็นเพียงการปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เช่นข่าวเขื่อนแตกข่าวน้ำทะลักปลอมจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามมาตรา14อนุ2ค่ะซึ่งความผิดทั้ง2ฐานนี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยังคงแชร์ต่อก็มีความผิดเท่ากันกับผู้โพสต์ตามมาตรา14อนุ5นะคะ 2. การหลอกให้โอนเงินบริจาคคนพวกนี้เล่นกับความสงสารของคนค่ะยิ่งช่วงวิกฤตหลายคนเดือดร้อนคนในสังคมก็มีเมตตาจิตต่อกันหากไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อและพลาดไปบริจาคให้กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการหลอกลวงที่ว่านั้นกระทำโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเช่นหลอกว่าเป็นหน่วยงานหรือคนที่มีชื่อเสียงขอรับบริจาคต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทค่ะ3. ความผิดฐานลักทรัพย์ในภาวะที่คนกำลังเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคหากใครที่คิดฉวยโอกาสอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังตื่นกลัวภัยอันตรายลักทรัพย์เอาจากผู้คนที่ประสบภัยซึ่งไม่สามารถระมัดระวังเก็บรักษาทรัพย์สินได้ตามปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาที่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะโดยถ้ามาลักทรัพย์หรือยกเข้าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทิ้งไว้แบบนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและยิ่งถ้าไปซ้ำเติมคนเดือดร้อนที่ทำอาชีพกสิกรรมโดยการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ประกอบกสิกรรมต้องระวังโทษหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะ4. การทำลายหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างกั้นน้ำเช่นการแอบตัดคันกั้นน้ำหรือถอนบิ๊กแบ็กหรือทำลายเครื่องสูบน้ำของทางราชการเพื่อเบี่ยงน้ำเข้าบ้านคนอื่นแบบนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้ากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะประตูน้ำทำนบเขื่อนอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพนตรายต่อประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228หรือ229นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ 5. การขายสินค้าแพงเกินสมควรถ้าผู้ประกอบธุรกิจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มไข่ไก่หรือเรือยางให้สูงเกินสมควรทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างต่างๆเองซึ่งมิจฉาชีพนั้นมีหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ค่ะจึงต้องศึกษากฎหมายไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ให้รีบนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับความผิดในภาวะภัยพิบัติค่ะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกันกับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตารอมาเลยค่ะว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไหมซึ่งล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต่อไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าไปอัปเดตนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนเน็ตล่มกันเป็นแบบว่าเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้กันได้แล้วนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะช่วงเช้าของวันที่1นี่ก็วาวุ่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะล่าสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยระหว่างวันที่สามารถดำเนินการได้ค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินเนี่ยตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเวอร์ชันการอัปเดตเนี่ยก็สามารถที่จะยังมีเวลานะคะสามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะก็ใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะนั่นก็คือบางที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคจากยุงลายหลังน้ำลดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเมื่อไหร่เนี่ยยุงลายกลับมาค่ะพร้อมกับไข่ที่รอฟักเป็นตัวถือว่าเป็นโรคที่ต้องระวังนะคะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเอง ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดค่ะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะทายากันยุงแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องล้างคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านให้โล่งค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการในทุกๆวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสารกำจัดยุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญเราควรที่จะเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะที่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยมันสังเกตอาการตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหากว่าเรามีไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะก็นำมาพูดคุยกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถฟรีกันบ้างค่ะหลายท่านก็อาจจะยังกังวลนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะตามที่มีการแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยบางพื้นที่เนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ยังคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงในส่วนของรัฐบาลเขาก็แจ้งมาค่ะว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งโซนนี้นะคะสามารถรองรับได้718คันด้วยกันโซน E ค่ะรองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันนั่นเองค่ะในส่วนของไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับรถยนต์ของพี่น้องประชาชนรวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะก็มีการเปิดอาคารจอดรถแล้วนะคะที่สถานีสีเอี่ยม YL17จอดได้ฟรีค่ะโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมนั้นก็คือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเสนอชื่อสตรีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570โดยทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้มีการขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะคะ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะสามารถเสนอได้นะคะไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเสนอชื่อกันเข้าไปได้นะคะสำหรับสตรีดีเด่นที่สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพิ่มรอบการแสดงอีก3รอบนะคะในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา14 นาฬิกาค่ะที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น400 บาท300 บาท200 บาท150 บาท100 บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5 ตุลาคมค่ะเวลา9 นาฬิกา 30 นาทีจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6 ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะและสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชุขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
11: เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่กองทัพจัดกำลังพลประมาณ200นายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพลโทอดุลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่สนับสนุนและเติมกำลังในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ปิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
12: กีฬาเซปักตะกร้อประเภท4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมตะกร้อสาวไทยนำโดยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปลักวิภาดาจิตพัวและรัชนีกรแซ่เฮงลงสนามพบกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ทีมสาวไทยแพ้มาในรอบแรกผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมดวลกันสนุกถึง3เซตสุดท้ายเป็นทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนามไป1-2เซตด้วยสกอร์11-15 17-15และ11-15คว้าเหรียญเงินมาครองสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
13: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของ

0: เราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้น ฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตร
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง 4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่กล้าแดนซ์แบบใสสุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือกรณีบ้านเรือนถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อมนำประชาชนควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำและเก็บใบเสร็จซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐนั้นรองผู้ว่ากทม.ทวิดาได้กล่าวขอโทษชายชาวลาดกระบังรายดังกล่าวที่โดนเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังพูดจาไม่ดีและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมระบุว่าได้ทำการตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกเขตต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนหลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

คำพูดที่ให้กำลังใจคนสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิต

0: ผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507m94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ 1 FM 94.5

4.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำยังทรงตัวอย่างไรก็ตามปภ.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและดำเนินการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนเข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่วบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมตามกำลังบุญที่ทำไว้ส่วนพวกที่ชอบทำความชั่วหรือว่าบาปไว้มากบาปก็จะถ่วงให้ไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังหนักเบาของบาปถ้าทำบาปหนักหลายอย่างก็จะตกนรกขุมใหญ่ไล่ไปทีละขุมเมื่อกรรมชั่วเบาบางลงก็จะไปตกนรกขุมบริวารชดใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียดายนะคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่องชีวิตหลังความตายยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาเสนอต่อในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
5: ผ่อน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนะ
1: ช่วยใส่ได้ทุกเจ็ดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสวัสดิ์องค์ประภาสเลยนะครับ
2: ทหารเรือรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมรรัตน์ขันทวินหุรายงานครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝ่าสิบแห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขน

0: และสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมธมลรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่วันนี้กรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6กั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำอยู่ที่610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำรอระบายใน3อำเภอคืออำเภออุทัยภาชีและวังน้อยสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำลำคลองนอกขันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแล้วรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน58ชุมชน 53,457 ครัวเรือนเมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาเสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริหารการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันส่วนบริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวรคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนยั่งยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพหลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาช่อกงประชาชนพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยจับกุมได้หน้าสนามมวยอ้อมน้อยขณะที่มีเงินหมุนเวียนทะลุ350ล้านด้านผู้บริจาคซัดถ้ารู้เล่นพนันจะไม่โอนด้านอัจฉริยะโอดโดนกลั่นแกล้งร่อนแถลงการยันความบริสุทธิ์หลังแฉปมร้อนคดีดังบอกมีความพยายามออกหมายจับจากผู้มีอำนาจในสตช.ลั่นพร้อมสู้คดีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คึกคักรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้ว22ล้าน3แสนรายหรือ 90% ขณะที่รายใหม่ยืนยันแล้ว 1.5 ล้านรายรัฐย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดผ่านเป่าตั้งภายใน15ตุลาคมนี
8: ้ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวนเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจอันชอบธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจรรยาบรรณเขาก็จะเห็นค่าเขาเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปลาละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยคือกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามจะงามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา

0: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ

0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติโลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารติโลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
2: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
2: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่10,000 กว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง

0: 2 3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
1: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขา
0: ทักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งใน
2: อ้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อังจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: เรานึกยังไงมาร้องเพลงเนี้ยเนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะคือหนักเนี่ยมีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอะอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหาย

0: หายนะจ๊ะว่าแต่แล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
1: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนกไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
2: แผงสูงจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
0: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
2: ว้ายพวกอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอ้ออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้เบาป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วเด้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกต่อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: การเจ็บแปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สู้ค่ะหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติม

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาฝนกทม.กลับมาช่ำกันอีกแล้วครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพตอนบนดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนแล้วก็โซนใกล้เคียงไปจนถึงปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีฝนถล่มเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหน้าม.กรุงเทพโซนรังสิตแถวๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะเลยฟิวเจอร์ไปเนี่ยจมไป30เซนเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับช่วงแรกว่าหลายฝ่ายตอนนี้เฝ้าระวังแล้วครับน้ำช่วง 4-7 ตุลาตามที่กรมอุตุคาดการณ์เนี่ยจริงๆ 4ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะทยอยมาก่อนนัดหรือมาตามนัดก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICCบอกว่า 4-7 เนี่ยนะฮะจะมีฝนอีกครั้งในภาคตะวันตกอย่างที่กาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันที่กบิลบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาครับก็ขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรก็ขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มและเมื่อเขื่อนเจ้าพญาปล่อยลงมาเนี่ยฮะลงมาตรงโซนชัยนาทอ่างทองก็จะมาเจออยุธยามันจะไปเจอกับน้ำที่มาจากอีกเขื่อนฮะก็คือฝั่งขวาของอยุธยาป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ยมีการปล่อยน้ำประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจริงๆมันก็จะไปผ่านเขื่อนพระรามโบกันเนี่ยก็จะมารวมกันที่อยุธยาก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอยุธยาเนี่ยบางบานผักไห่โซนๆนั้นเนี่ยนะครับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ไม่มากครับประมาณ10เซนแต่ก็ฝากแจ้งพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเตรียมยกของขึ้นสูงอีกเล็กน้อยคือตอนนี้ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วยังมีสเปซยังพอมีที่ว่างนะครับก็นั่งรอติดตามสถานการณ์น้ำได้เลยนะครับตอนนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการประสานไปกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ปภ.จังหวัดท้องถิ่นกู้ภัยนะฮะก็เตรียมเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยานะครับล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวอยุธยาที่ติดแม่น้ำลำคลองนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับ16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว 53,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีรายงานเคสเสียชีวิตแล้วด้วย1รายในส่วนของกทม.ครับมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางตอนเหนือระบายลงสู่เจ้าพระยาก็ช่วยโฟลว์น้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางสทนช.ครับวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพื่อหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมรับมือมวลน้ำจากฝนระลอกใหม่ในส่วนของกองทัพเรือมีการนำเรือผลักดันน้ำเข้าประจำจุดที่มีความเหมาะสมตามสภาพทางน้ำและเดินเครื่องเต็มกำลังใน3พื้นที่ของจังหวัดนครนายก30ลำตรงลาดกระบังกทม16ลำและก็สมุทรปราการอีก24ลำรวม70ลำช่วยดันน้ำได้ประมาณ4ล้าน3แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะเดียวกันครับกองทัพเรือก็เร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกราว20ลำในโซนฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการครบตามแผนเนี่ยเท่ากับว่า

0: 70บวก20เราจะมีเรือผลักดันน้ำรวม90ลำตรงนี้แน่นอนครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสนยานุภาพในการระบายน้ำฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือยืนยันครับว่าทุกจุดเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องได้แล้วจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อช่วยระบายน้ำลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปรับกำลังยุทธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมปภชาตินะครับมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็สั่งการให้ปภ.ร่วมกับทุกจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นายกยังยืนยันด้วยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนความกังวลต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาจนเกินนะฮะขีดความสามารถการระบายน้ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังตอนนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับท่อส่งท่อซิ่งอะไรก็มาเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมขังรอฝนระลอกใหม่มาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับนายกก็อธิบายแล้วนะฮะว่าการระบายน้ำนั้นต้องประเมินจากปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับซึ่งกรมชลประทานก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมแต่ว่าพอนักข่าวถามถึงรายละเอียดนะครับของปริมาณนวลน้ำที่จะมาเติมในช่วงฝนตกนายกก็บอกว่าคงน่าจะต้องไปถามทางกรมชลแหละครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ในเชิงสถิติแล้วก็มีความแม่นยำนะฮะสำหรับประเด็นที่มีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุจนชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยปภ.ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยฮะให้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่คนทำงานทุกคนนะครับให้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความสุภาพห้ามแสดงพฤติกรรมดุประชาชนอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนายกได้หันไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่ามีลูกน้องไปดุประชาชนหรือเปล่านะฮะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แอนอกลับนะฮะจริงๆยืนปลบอยู่ปีกขวาทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าลูกน้องผมเองครับนะทางกทม.ได้กำชับไปแล้วครับว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็กราบขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญการโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนายกก็บอกว่าทางท่านผู้ว่าก็จะไปกำชับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแล้ววันนี้นายกนะครับหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางไปติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์นะฮะโดยกำชับนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติในการบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็ย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม69จะได้คูณเลยละ 9,000 นะฮะแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปใครท่วมหลัง1ตุลาก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำรวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล วดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 11และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงDE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างโซนตะวันออกลาดกระบังล่มเกล้าฮะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงความเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับว่ากทม.เนี่ยพยายามเร่งแล้วก็นำท่อซิ่งเข้าไปช่วยเติมในการสูบน้ำตั้งแต่วันที่2นะพบว่าปริมาณน้ำลดลงเพิ่มอีกประมาณ10เซนแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่อนข้างช้าครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้เนื่องจากเสียงเนี่ยจะไปรบกวนประชาชนระดับน้ำก็จะลงได้น้อยอย่างไรก็ตามก็จะมีเครื่องเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็คงจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยเพราะพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแต่พอน้ำลงมาเรื่อยๆจะเห็นอัตราการเร่งของการลดลงของระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีฝนที่จะมาเติมในช่วง 4-7 นะครับจะมีผลกระทบกับลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ชัชชาติมองว่าฝนเติมจากพยากรณ์อากาศประมาณ30มิลก็ไม่ได้บอกพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับระดับที่ลดออกมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าผลกระทบไม่มากครับเพราะว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันส่วนจะสามารถกลับสู่สถานการณ์ที่ประชาชนพอที่จะเดินทางเข้าออกได้วันไหนอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นรายวันประเมินหน้างานกันนิดนึงนะครับแต่ว่าจากที่ประเมินกับทีมงานเบื้องต้น 2-3 วันนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่อย่างไรก็ตามก็เดินหน้าเต็มที่ครับลุยกันต่อวันนี้มีการทำความสะอาดที่คลองจันแล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีหมู่บ้านหลายแห่งครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเขตสะพานสูงเช่นเมืองทองการ์เด้นหมู่บ้านพฤษชาติที่ต้องลุยไปแก้ในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในจุดที่ต่ำพอมันเข้าไปแล้วมันก็ออกยากนะฮะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีนะฮะเรื่องของแก้มลิงเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชาชาติว่าท้อไหมกับการทำงานแบบนี้นะคุณชาชาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่มีแก้มลิงเนี่ยคุณชาชาบอกว่ามีการศึกษาชัดเจนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียความเหมาะสมต่างๆคิดว่าชี้แจงได้ครับตอนแรกที่มีข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเลยฮะเพราะว่าไปโยงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นโครงการอันนึงที่กทม.คิดขึ้นมาจาก6โครงการช่วงน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ยกเลิกไปแล้ว4โครงการเพราะตอนที่เลือกอาจจะคิดไม่ละเอียดแต่พอมาดีดลูกคิดคำนวณสระตะถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะพอมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามแนวทางวิชาการนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกทม.ก็ออกมาเคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะฮะโดยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกทม.พร้อมด้วยคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของทีมกรุ๊ปนะครับหรือว่าบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ก็ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบึงบางชันยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนเอกชนรายใดแต่เป็นผลจากการประเมินด้านความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนการเวียนคืนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้จริงทางกรุงเทพจึงปรับแผนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเช่นเรื่องของอุโมงค์ยักษ์ เรื่องของบึงหนองบอนนะครับซึ่งจะมีความจุค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนกว่านะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เชื่อว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะโฟกัสกันที่เรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่ามีระบบที่อาจจะแตกต่างจากในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีระบบในการลงทะเบียนของตัวเองรวมถึงมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้รองผู้ว่าทวิดากมลเวชครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมบกทมเนี่ยได้แบ่งระบบขอรับความช่วยเหลือเป็น2ระบบหลักจริงๆเนี่ยจันทวิดาบอกว่าอยากให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกครับเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขเนี่ยอันเนี้ยได้ 9,000 แน่ๆนะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 230,000 กว่าครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าสูงสุด 3,000 แต่ไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพทั้งนี้ทางกทม.ได้ปรับลดเรื่องของเอกสารโดยไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนแต่ยกเว้นการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วพร้อมแนะนำประชาชนนะครับควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำเก็บใบเสร็จการซ่อมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันขอรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ครับเนื่องจากโอ้โหจำนวนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมากถึงเกือบ 300,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแตกต่างกันซึ่งทางกทม.เนี่ยก็จะต้องไปดูสำรวจความเสียหายว่าเกิดขึ้นจริงนะฮะถึงจะมีการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนะครับสำหรับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับเรียกว่าสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงสวนสยามเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกระดับตำนานของไทยที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศในวัย90ปีคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park ก็คือเจ้าของสวนสยามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยหลายคนขาดแคลนอาหารซึ่งมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าตนเองมากสำหรับผลกระทบของสวนสยามเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลและบริษัทในเครือซึ่งตัวสวนสยามไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะฮะก็คงต้องรับสภาพและคงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและขอความอนุเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูคุณชัยวัฒน์ยังระบุถึงคำพูดของนายกในเชิงหยอกล้อว่าถ้าขายที่ดินสวนสยามได้ก็คงจะรวยครับเพราะมีที่ดินเยอะนะฮะก็ยอมรับครับว่าตนเองไม่ได้สุขน้อยใจเพราะเข้าใจว่าคำพูดของนายกเป็นลักษณะนะฮะที่เล่นที่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อธิบายแบบนี้ครับว่าการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมกับทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันแตกต่างกันจึงเสนอขายที่ดินสวนสยามเนื้อที่ประมาณ220ไร่ในราคา 10,000 ล้านบาทนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยถูกมากครับเพราะว่าถ้าประเมินราคาตามราคาตลาดเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่สวนสยามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะหรือจะลองเป็นออปชันเป็นตัวเลือกซื้อเก็บไว้สักแปลงไหมนะฮะเพื่อรักษาสวนสนุกแห่งนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนคลายเหงาอีกสัก 2-3 ปีก่อนจะนำไปบริหารจัดการต่อซึ่งหากขายได้ตนเองก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปชำระหนี้สินไปจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกน้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสวนสยามนะหลายคนก็เห็นภาพที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลงไปถ่ายเห็นภาพจำวัยเด็กของใครหลายคนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับ ขยับมาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับมีการปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่บางแห่งจนกรมการค้าภายในต้องประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่เพื่อประเมินสถานการณ์อธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบกับฟาร์มบางแห่งก็จริงแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประเมินสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันก็ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกนะครับบอกว่าช่วงนี้อาจจะลดปริมาณการส่งออกลงสัก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงไปอีกสัก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกำชับฟาร์มผู้ผลิตนะครับให้จัดสรรไข่ไก่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเพื่อให้มีสินค้าเนี่ยเพียงพอในการกระจายทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับราคาที่ไม่ได้สอดคล้องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะฮะขยับมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างครับมีคดีช่อกงประชาชนนะฮะฟอกเงินและก็การพนันเป็นกรณีที่ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่ายครับตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวอัจฉริยะมายังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันครับว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้และบัญชีมือที่ได้เปิดมาแล้ว12ปีมันคนละเรื่องกับบัญชีส่วนตัวด้านพลตรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บัญชาการเจรตำรวจเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึงพันล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยฮะที่ไปจับกันที่สน.บึงกุ่มแล้วพอขยายผลทำการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าเส้นเงินดังกล่าวมีอยู่ราว40ล้านแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งอันเนี้ยนะฮะจากหลักฐานก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนายอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวในอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากพบเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอาชญาเมื่อคืนวันที่2ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานครับเนี่ยอาจจะมีการฝ่าไฟแดงก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าตกลงแล้วฝ่าไฟแดงจริงหรือไม่นะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัส60/40กันหน่อยครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวฝากกระแสน้ำท่วมครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว30กว่าล้านรายหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับใน30กว่าล้านเนี่ยนะครับมีผู้มีสิทธิ์เดิมเนี่ย 24.79 ล้านรายยืนยันสิทธิ์ไป22ล้านคิดเป็น 90% รายใหม่ที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ 5.92 ล้านนะครับยืนยันตัวตนไป 1.5 นะครับหรือ 25% ร้านค้าตอนนี้ทั้งหมด 1,190,000 รายลงทะเบียนสำเร็จไป 830,000 กว่าราย

คิดเป็น 70% อีก 300,000 กว่ารายอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดยืนยันเข้าร่วมโครงการกันได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแอ็กซ์สุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์ วัลเทอร์ ชไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพดังฐานอำนวยพรไป

งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและอธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีของสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นถามเชิงกับวันที่อิรักกรุงแบกแดดและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นถามเชิญภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นถามเชิญภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่จะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพประธานาธิบดีด้วยใจเรืองของประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นถามเชิญภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เท่าตีนอกจากนี้และจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนบิทเฮาส์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเวลา 14:30 นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนบิทเฮาส์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บิทเฮาส์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริกายรามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบิ๊กแกร็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีวัดกวิศรารามจังหวัดลบบุรี4รูปนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริกายรามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบิ๊กแกร็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีวัดกวิศรารามจังหวัดลบบุรี4รูปอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชเวลา 19:00 น.บริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ็งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

าวคืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: แห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี้
1: กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สื่อสารพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนนึงที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยแต่อย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี
2: ่ไลบรี่
3: สีดำครับจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรที่เขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีนนเกาะนะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามือผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนาจะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าว ในการที่จะทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนกอง
1: ชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทำแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทำนาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันเหลือบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปโยนผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคนหมักโคนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้เสด็จไปโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปักดำในแปลงนาศิลปะถวายความอาลัย
1: ตรงนี้เราจะดีไซน์เป็นลายมัดหมี
3: ่
1: เราจะปลูกข้าวสีเขียวสลับสีดำให้เป็นลายมัดหมี่แล้วก็จะเขียนข้อความแถบนี้ครับข้อความไปเราจะเขียนว่าน้อมถวายความอาลัยแม่ของแผ่นดินครับแล้วก็ข้างบนเราจะทำเป็นลายมัดหมี่ไปแล้วก็จะใช้นาราพิไทยของพระองค์ท่านสก
3: ถึงทำไมถึงเป็นลายมัดหมี่สะท้อนถึงอะไร
1: ลายมัดหมี่เราเห็นภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กที่พระองค์ท่านจะส่งงานเรื่องการทอผ้าของชาวบ้านมัดหมี่ของชาวบ้านที่ใส่พระองค์ท่านก็จะใส่ใจลายนี
3: ้มัดหมี
1: ่ผู้ใดทอให้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นเป็นภาพจำแล้วอุดรธานีก็คือธานีมีคิดนะครับ
3: เราชื่อเสียงเรื่องมีค
1: ิ
3: ดลายมัดมี
1: ครับเราก็เลยใช่ครับเราก็จะทำเป็นลายมัดหมี่ลายมีคิดไปเงี้ยครับ
0: และเมื่อวันที่28มีนาคม2569ที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จติดตามผลการดำเนินงานพร้อมประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้การพัฒนาด้านข้าวเดินหน้าควบคู่ไปกับการรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่วันนี้บ้านโนนกอกจึงเกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบแปลงนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้คือภาพของการสืบสานรักษาและต่อยอดไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาสิ่งเดิมเอาไว้แต่นี่คือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในวันนี้และส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นต่อไป
3: คื
4: ือภาพบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบและมีความสุขของสังคมชนบทซึ่งไม่เพียงที่บ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชสวนีก่อเกิดกรมการข้าวเกี่ยวร้อยกับกรมหม่อนไหมข้าวและไหมคือสิ่งที่อยู่คู่วิถีชีวิตของประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะประทับอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณหมู่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ประทับอยู่ในใจตราบนิดนิรันดร์สวัสดีค่ะ
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: เอาไว้ความสุขทางใจของไทยของอันไปเลิกกับเขาเพื่อความหักของเฮาได้บอกรักเจ้าหลายกระเดียกระดองกับหูอยู่นอว่าผิดศีลธรรม
1: หายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทําให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทําให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัฒน์คําคุณคุณพ่อของลูกที่กําลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะครับก็รับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของเราโรงเรียนของลูกก็เหมือนโรงเรียนของเราครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดมกำลังอสสนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาดไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATK ผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายเตือนประชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณตะวันรัตน์กันทาวินาหูรายงานครับ
3: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสมุนรัฐสันทวินาหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดี
3: รัฐสันทวินาหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาด
3: ีรัฐสันทวินาหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะ
5: ตั้ง18
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะ
5: ตั้ง180
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.850-7982
2: สายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะ
5: ตั้ง180
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.850-7982
2: สายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน และเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: สวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: อุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: อุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: อุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: อุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 94.850 7982
2: ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
4: กำนันมานะตั้ง180สถานีวิทยุจอส1 FM 90

0: 4850792
1: ต้องพวกเศร้าแมวกันนะสีผมละเขียว
2: ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก
0: กำนันมานะตั๊ก180สถานีวิทยุจส.1 FM 94.850 7982

0: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอันตรายจากฟอร์มาลินเลี่ยงได
2: ้ลูกแป้งจ้าคุณชายซื้ออาหารทะเลมาฝากลูกด้วยจ้าดูสิสดๆทั้งนั้น
3: สดตรงไหนปลาอะไรตาขุ่นได้ขนาดนั้น
2: หยุดเลยนะนายชัดจัง
3: ครับนายยาว
4: นายคะจริงด้วยกลิ่นก็ฉุนแสบจมูกเชียวค่ะ
5: สงสัยคุณเป้งจะได้อาหารทะเลแถมฟอร์มาลินมาด้วยค่ะก่อนซื้ออาหารทะเลต้องลองตรวจสอบกันสักนิดนะคะว่ากุ้งหอยปูปลานั้นแช่สารฟอร์มาลินที่ทำให้อาหารสดนานด้วยไหมเช่นลองดมกลิ่นดูจะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกหรือปลาที่เนื้ออย่างแน่นแต่ตากลับขุ่นก็อย่าซื้อมานะคะสารฟอร์มาลินอันตรายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพค่ะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดหนทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแรงแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง F

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ฉันมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานะมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวมาลงที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ฉันก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเบอร์ก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ8009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1 FM 9
1: รับซื้อด้วยเงินสด

0: ถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาละสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ๊
4: ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกร้อนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้อ่ะดิ
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกกลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

แล้วก็ยอมรับว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตามหลักไตรลักษณ์หรือว่าหลักความจริงของโลกไม่จำเป็นจะต้องรีบคว้าอะไรมาฉาบหน้าไว้แล้วก็ฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันโดยการทำสมาธิหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับสมองส่วนที่คิดวิเคราะห์ทำเราให้มองเห็นเบ็ดที่ซ่อนอยู่หลังความเพลิดเพลินชั่วคราวแล้วก็เลือกทางที่จะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแทนก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามรับฟังบทเพลงกันก่อนแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่4ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยสำหรับวันนี้ในอดีตเหตุการณ์แรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2313พระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเป็นราชธานีหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยานะครับในปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลและกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีล่องมาตามชายฝั่งจนถึงปากน้ำเจ้าพระยาทรงต่อสู้โจมตีค่ายโพสามต้นจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้และสามารถที่จะกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได้ในเวลาเพียง7เดือนจากนั้นนะครับได้โปรดให้อัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าเอกทัตมาประกอบพิธีโดยสังเขปและพระราชทานเพลิงพระศพเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนะครับพระองค์ท่านได้เสด็จสำรวจความเสียหายของบ้านเมืองและประทับแรมในพระนครณพระที่นั่งทรงปืนทรงพระสุบินนิมิตว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามาขับไล่ไม่ให้อยู่เรื่องเมืองธนบุรีนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงและประทับแรมในพระนครณพระที่นั่งทรงปืนทรงพระสุบินนิมิตว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามาขับไล่ไม่ให้อยู่เรื่องเมืองธนบุรีนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสจิตตักเตือนมิให้พลาดพลั้งไปด้วยเห็นแก่เกียรติยศเพราะกรุงศรีอยุธยาถึงเป็นที่มีชัยภูมิด้วยลำน้ำล้อมรอบและก็เป็นเมืองที่มีป้อมปราการมั่นคงก็จริงและขณะนั้นศัตรูก็ยังมีมากทั้งพม่าและไทยก๊กอื่นๆอาจจะยกมาย่ำยีในเมื่อใดเมื่อหนึ่งได้กรุงศรีอยุธยานะครับในทางที่ข้าศึกนี่จะมาถึงสะดวกทั้งทางบกและก็ทางน้ำถ้ามีกำลังไม่พอรักษาขืนตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็คงเป็นอันตรายการที่ลงมาตั้งอยู่ที่เมืองธนบุรีก็ไม่ห่างไกลกับกรุงศรีอยุธยามีอำนาจอยู่ที่เมืองธนบุรีก็เหมือนกับมีอำนาจอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแต่ได้เปรียบที่เมืองธนบุรีตั้งอยู่ที่ลำน้ำลึกใกล้ทะเลแม้ข้าศึกจะมาทางบกไม่มีทัพเรือเป็นกำลังด้วยก็ยากที่จะมาตีเมืองธนบุรีภายหลังนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบชุมนุมต่างๆแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ทรงสร้างพระราชวังขึ้นทางทิศใต้ของกรุงธนบุรีขนาบข้างด้วยวัดแจ้งหรือว่าวัดประกอบปัจจุบันนี้ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและวัดท้ายตลาดปัจจุบันก็คือวัดมูลีโลกยารามราชวรวิหารเมื่อวันที่4ตุลาคม2313พระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรต่อมานะครับวันที่4ตุลาคม2426เริ่มเปิดให้บริการรถไฟหรูระดับตำนานโอเรียนเอ็กซ์เพรสโอเรียนเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นหนึ่งในรถไฟที่มีชื่อเสียงและหรูหราที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์โดยเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่4ตุลาคมคริสตศักราช1883ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทสัญชาติเบลเยียมนะครับซึ่งออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือคอมพานีแองแตนาซีออดันเดวากงลิสซึ่งเป็นรถไฟที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกเส้นทางที่เริ่มเดินครั้งแรกที่เป็นตำนานก็คือได้ออก
เดินทางจากกรุงปารีสนะประเทศฝรั่งเศสไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยมีผู้โดยสาร40คนนะครับอยู่บนรถไฟการเดินทางไปกลับใช้เวลา7วันซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับได้พลิกโฉมภูมิศาสตร์ของยุโรปแล้วก็นิยามใหม่ของการเดินทางระยะไกลอย่างสิ้นเชิงซึ่งในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมการเดินทางข้ามทวีปยุโรปทั้งในด้านความเร็วความสะดวกสบายและการตกแต่งภายในที่หรูหราระดับโรงแรม5ดาวเคลื่อนที่ต่อมานะครับวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2447พระเจ้าบรมเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยได้ทรงประกอบพิธีเปิดบุ๊กคลับสำนักงานทดลองดำเนินกิจการแบบธนาคารพาณิชย์แห่งแรกขึ้นที่ตึก2แถวของกรมพระคลังข้างที่ที่ตำบลบ้านหม้อพระนครโดยทรงออกหนังสือแจ้งความนะครับเรื่องตั้งบุ๊กคลับว่าเป็นกิจการห้องสมุดสาธารณะในขณะที่ทรงดำเนินงานที่แท้จริงก็คือธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนื่องจากทรงไม่แน่ใจว่าการดำเนิน

การจะสำเร็จหรือไม่ต่อมานะครับเมื่อกิจการประสบความสำเร็จจึงได้มีการก่อตั้งธนาคารในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นครั้งแรกก็คือบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดในวันที่30มกราคม2449โดยพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการนับว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยได้รับพระราชทานตราอามแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคารในปี2482และได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดแล้วก็ต่อมานะครับได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีสำนักงานอยู่ที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกใกล้สี่แยกรัชโยธินต่อมานะครับ4ตุลาคม2500สหภาพโซเวียตได้ส่งสปุตนิก1นะครับดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวด R7 จากศูนย์อวกาศ Baikonur Cosmodrome นะครับในประเทศคาซัคสถานซึ่งสปุตนิก1นะครับเป็นดาวเทียมในโครงการสปุตนิกนะครับเป็นดาวเทียมที่มีรูปร่างกลมนะครับแล้วก็ภารกิจก็คือสำรวจพื้นที่ผิวของโลกและก็ชั้นบรรยากาศก็ปฏิบัติภารกิจนะครับห่างจากพื้นผิวโลกนี่250กิโลเมตรก็มีภารกิจ อยู่ได้3เดือนนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่4ตุลาคมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวันที่4ตุลาคมก็ยังเป็นวันสัตว์โลกซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกนะครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกับสุนัขนะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันซึ่งก็ได้ถือแล้วก็เป็นมตินะครับของสภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติก็ได้เสนอนะครับให้วันที่4ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์โลกทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่4ตุลาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

ครับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหนึ่งเรื่องมูลนิธิหอธรรมพระบารมีนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับร่วมชมนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้านะครับซึ่งเกิดจากการรวมพลังของศิลปินไทยกว่า80คนนำเสนอผลงานมากกว่า100ชิ้นนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความทรงจำแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในช่วงเดือนแห่งการรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตโดยจะนำเรียกว่านิทรรศการนะครับจะมี7ศิลปินแห่งชาตินะครับได้มานำเสนอผลงานโดยมีพิธีเปิดนะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิหอธรรมพระบารมีโดยมีนายชวนหลีกภัยนะครับถาปนันดรศิลปินเป็นประธานซึ่งก็จะเริ่มกิจกรรมก็ประมาณ10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยนิทรรศการเหนือเกล้านี้นะครับก็จะมีการจัดระหว่างวันที่4ตุลาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่20ธันวาคมที่มูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าชมฟรีนะครับก็จะเปิดทุกวันยกเว้นนะครับยกเว้นวันจันทร์ทั้งนี้นะครับอาจในช่วงที่มีการอบรมปฏิบัติธรรมก็อาจจะเปิดให้ชมเข้าได้เฉพาะบางพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะจองคิวเข้าชมล่วงหน้าได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิหรือว่าจะแอดไลน์ทาง LINE Official นะครับ @barami นะครับตรงตัวเลยนะครับ barami คุณฟังครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: ณสุขศาลา
3: ตอนเลี่ยงไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับแต่เซลล์ไขมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายหรืออักเสบกับตับในระยะแรกล่ะค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดอาการอักเสบของตับในที่สุดก็จะเป็นตับแข็งได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงปัญหาไขมันพอกตับนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักโดยเฉพาะการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องลดลงไม่เกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะตามด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่าให้ขาดและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมโรคให้ดีด้วยนะคะรวมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยใครที่ดื่มสุราอยู่ก็ควรเลิกดื่มเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตับนั่นเองหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นน้ำมันและสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างเช่นตรวจสอบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็สำคัญทีเดียวค่ะเมื่อต้องทำฟันหรือทำเล็บก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะทำให้เราห่างจากภาวะไขมันพอกตับได้แล้วละค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนๆเล่นกีฬาทุกเย็นเลย

0: เพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
4: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่
1: พระองค์ราชัน
0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชาย
2: จักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3แล้วสสสยกนิ้วให้
3: สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอกคมดาบครับ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยทอทหารไม้หันอากาศพอพานพอพานสารีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อนคราวนี้เด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์ทำครัวให้คุณแม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทัพพีใหญ่กว่าช้อนนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทัพพีแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นิด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีมีโถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพทุกผู้ป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลียวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกังยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆไล
2: ่ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: เออใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเพื่อนไอ้พวกมันว่าไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรื่องมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
6: เรารักมีหลวง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
12: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: ไป
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับและย้อนกลับมา

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาติเชื้อใดและแม้อยู่ในนิกายใดล้วนถือแนวทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกันคือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาดและควบคุมประคองใจให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชาวพุทธที่แท้อยู่ณที่ใดย่อมทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็นมีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานในการประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2523
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้นะครับทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคุณจอมเพชรประดับผู้ดำเนินรายการคลุกวงข่าวทางโมเดิร์นไนทีวีนะครับซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อยุทธศาสตร์พระราชทานแล้วก็ปิดท้ายช่วงปฏิทานความดีนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลที่หอธรรมพระบารมีเชิญชวนชมนิทรรศการเหนือเกล้านะครับซึ่งก็จะมีพิธีเปิดวันนี้นะครับโดยมีนายชวนหลีกภัยถาปนันดรศิลปินเป็นประธานซึ่งการจัดกิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนกระทั่งถึง20ธันวาคมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงท้ายจะได้นำรายละเอียดนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อใหม่ก็คือหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนเริ่มด้วยพระราชดำรัสความว่าบางทีพูดไปพูดมาเอ๊ะคนโน้นหลับคนนี้หลับเราก็พูดไม่ออกอีกแหละเพราะว่าหมายความว่าที่เราพูดทำให้เขาหลับ นี่ก็แปลกดีแต่ว่าอาจจะเป็นเกียรติก็ได้หมายความว่าคำพูดเราทำให้สบายใจทำให้เคลิบเคลิ้มเขาเรียกว่าเคลิบเคลิ้มเลยทำให้หลับมีเหมือนกันแต่วันนี้ไม่หลับวันนี้คงพูดไม่ดีคือถ้าพูดดีก็ต้องเคลิบเคลิ้มแต่ว่าคำพูดทำให้คนเคลิบเคลิ้มมันก็ไม่ค่อยดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคม2539ตลอดระยะสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำรัสและก็พระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆมากมายโดยเฉพาะทุกวันที่4ธันวาคมอันเป็นวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกพระราชดำรัสนะครับยังประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแก่ผู้ฟังทั้งยังทรงแฝงพระอารมณ์ขันแต่มีในอันลึกซึ้งมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอายุ18ปีได้ตามเสด็จตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทุกจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆก็เสด็จประมาณ9โมงเช้าเสด็จออกทรงเยี่ยมราษฎรมาเรื่อยๆทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าแม้นานเหลือเกินตอนนั้นยังไม่กางร่มยังไม่ค่อยกลัวแดดไม่ใส่หมวกก็รู้สึกแดดเปรี้ยงหนังเท้านี่รู้สึกไม่ก็เดินเข้าไปกระซิบพระองค์ท่านว่าพอหรือยังก็โดนกลิ้วนี่เห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเป็นวันๆเพื่อมาดูเราแม้แต่นิดเดียวแต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไหร่ละตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้วพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2534รอยยิ้มของมหาชนนะครับก็เป็นเรื่องเล่าสืบเนื่องกันมามากมายหลายเรื่องซึ่งรอยยิ้มของมหาชนนี้นะครับเกิดขึ้นได้เมื่อพบว่าในหลวงของเขานะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนด้วยความต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า66ปีจนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องเล่าสืบเนื่องกันมามากมายเป็นที่มาของหลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวงครองใจคนผมเคยอยู่มาแล้วหลายแผ่นดินแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใดที่คนทั้งเมืองเขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของให้ความเคารพบูชาอย่างสนิทสนมอย่างทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนๆทรงครองแผ่นดินแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้ทรงครองใจคนเป็นคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราว My King นะครับในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบๆเนื่องกันมามากมายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดรอยยิ้มของมหาชนเรื่องหัวข้อเราเอาน้ำมาให้จากบทความน้ำทิพย์สาดเป็นสายพลายพลิ้วทิวงามทั่วเขตคามชื่นทาราซึ่งเขียนโดยมนูนมุกประดิษฐ์นะครับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2528ได้เล่าถึงเรื่องอัศจรรย์ของในหลวงกับน้ำที่เกิดขึ้นในค่ำวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ด้วยความทุกข์ที่เปี่ยมล้นใจ อันเนื่องมาจากต้องเผชิญความแห้งแล้งอย่างหนักหญิงชราคนหนึ่งที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จได้คลานเข้ามากอดพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลด้วยน้ำตาอาบแก้มขอพระราชทานน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่ายายไม่ต้องห่วงแล้วนะต่อไปนี้จะมีน้ำเราเอาน้ำมาให้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระดำเนินกลับไปยังรถพระที่นั่งซึ่งจอดห่างออกไปราว5เมตรปรากฏว่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนแล้งจู่ๆก็เกิดฝนตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปีทำให้ผู้ที่ตามเสด็จและราษฎรในที่นั้นถึงกับงุนงงไปตามๆกันต่อไปในเรื่องของเก็บร่มการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งแม้จะต้องเผชิญกับแดดร้อนหรือลมแรงราษฎรก็ไม่เคยย่อท้อที่จะอดทนรอรับเสด็จให้ถึงที่สุดแม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมกลับบ้านร้อยเอกศิรัตหฤรักษ์ได้เล่าไว้ในบทความพระบารมีปกเกล้าที่อำเภอท่ายางตีพิมพ์ในหนังสือ72พรรษาราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์ความว่าครั้งหนึ่งที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักราษฎรและข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับเสด็จต่างเปียกปอนกันหมดแต่ก็ยังตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นายตำรวจราชองครักษ์ที่ตามเสด็จได้เข้าไปกางร่มถวายพระองค์ทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรับเสด็จต่างก็เปียกฝนโดยทั่วกันจึงมีรับสั่งให้นายทหารขออภัยครับนายตำรวจราชองครักษ์เก็บร่มแล้วทรงพระดำเนินไปเยี่ยมข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จโดยทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับข้าราชการและราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้นคุณผู้ฟังครับก็สำหรับเรื่องราวMy Kingในโรงของเรานะครับในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนนะครับในวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ตามที่ได้แจ้งในเบื้องต้นว่าจะนำรายละเอียดกิจกรรมของมูลิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับเหนือเกล้าก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้านะครับซึ่งก็เกิดจากการรวมพลังของศิลปินมากถึงเรียกว่ามากกว่า80คนนำเสนอผลงานมากกว่า100ชิ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความทรงจำและก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะนิทรรศการนะครับก็นำโดย7ศิลปินแห่งชาตินะครับก็ประกอบด้วยกมลทัศนานชลีพิชัยนิรันต์ปัญญาวิจินธนสารสราวุธดวงจำปาปริญญาตันติสุขกัญญาเจริญสุภกุลและสมรักษ์ปันติบุญพร้อมกับศิลปินร่วมสมัยชั้นนำนะครับอาทิประสงค์ลือเมืองพรชัยใจมาอนุชัยศรีจรูนผู้ทองชัชวาลรอดคลองตันวิษณุพงษ์หนูนันและธีรพงษ์ศรีสังรวมถึงศิลปินอีกจำนวนมากนะครับก็ในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีเปิดโดยนายชวนหลีกภัยนะครับถาปนันดรศิลปินได้ให้เกียรติเป็นประธาน แล้วก็มีการเรียกว่ามีกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับตั้งแต่เวลา10:30 นเป็นต้นไปนะพิธีเปิดก็ประมาณ11:00 นโดยจะมีการจัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันนี้4 ตุลาคมไปจนกระทั่งถึง20 ธันวาคมที่หอที่มูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าชมฟรีนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะจองคิวเข้าชมงานล่วงหน้าได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับทาง LINE Official ที่ LINE ID นะครับ @barami BARAMEE นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปจองคิวล่วงหน้าได้คุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวไมคิงในลุงของเรานะครับแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีวันสำคัญของชาติคือวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะมันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองสิริราชสมบัติได้70ปีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะรายการในช่วงนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงเป็นพุทธมามกะและทรงส่งเสริมศาสนาจริยธรรมและพัฒนาจิตใจให้แก่ชาวไทยท่านผู้ฟังคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกเฉพาะในประเด็นที่ทรงเป็นพุทธมามกะนอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิชนตามโบราณราชประเพณีและตามกฎหมายแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังทรงน้อมนำธรรมะมาเป็นพระราชจริยวัตรทรงสมบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรมยิ่งกว่านั้นยังมีพระมหากรุณาธิคุณทรงนำพุทธธรรมมาประสาทสั่งสอนข้าราชบริพารตลอดจนอาณาประชาราษฎรในโอกาสต่างๆอย่างแยบคายแนบเนียนจนไม่รู้สึกว่าพระบรมราโชวาทต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์นั้นทรงหยิบยกมาจากหลักธรรมทรงส่งเสริมศาสนาจริยธรรมและพัฒนาจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชนนอกจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมะของพระพุทธศาสนาแล้วยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราโชวาทอันประกอบไปด้วยหลักธรรมอยู่เป็นประจำอย่างแนบเนียนนะคะพระองค์ทรงเลือกเฟ้นข้อธรรมะและวิธีการสอนประหนึ่งประการหนึ่งก็คือทรงเน้นถึงการศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้ยิ่งกว่าการอื่นเพราะคนทั่วไปต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ง่ายเข้าใจได้ชัดและปฏิบัติได้สะดวกดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่32เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2527ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติส่งเสริมและทำนุบำรุงพระศาสนานั้นแม้จะมีแง่มุมและรายละเอียดในเนื้อหาการปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือในวิธีปฏิบัติอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายไม่ควรจะละทิ้งหลักการข้อสำคัญที่ว่าเราจำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานให้มากทั้งนี้เพราะธรรมะขั้นพื้นฐานนั้นคนทั่วไปเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ชัดและปฏิบัติได้ผลซึ่งย่อมทำให้เขาเหล่านั้นเห็นประโยชน์ของพระศาสนาว่าเมื่อได้เรียนรู้ได้ง่ายและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ผลแม้เพียงเบื้องต้นเท่านี้ก็ยังได้รับประโยชน์คือมีความสุขความเจริญความร่มเย็นขึ้นมาทั้งในกายในใจในการครองชีวิตตลอดถึงในกิจการงานดังนี้ก็จะพอเรียนรู้และปฏิบัติธรรมะหนักแน่นยิ่งขึ้น และแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้นการปฏิบัติบ่อนเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลงและพระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงขึ้นเพราะชาวพุทธเราร่วมกันทำนุบำรุงโดยประการดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรมีพระวิริยะอุสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆครั้งละหลายพันคนเป็นเวลาหลายวันเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่บัณฑิตเหล่านั้นแล้วพระบรมราโชวาททุกองค์จะเต็มไปด้วยข้อธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงมิได้ทรงนำภาษาบาลีมาแสดงเท่านั้นค่ะเมื่ออ่านทบทวนพระบรมราโชวาทครั้งใดก็จะเกิดสติปัญญาชวนน้อมนำให้ถือปฏิบัติทุกครั้งไปนะคะทรงนำหลักธรรมพัฒนาจิตใจแก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศดังเช่นในโอกาสขึ้นปีใหม่ทุกปียกตัวอย่างพุทธศักราช2527เมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2526ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นนิดเพื่อให้สามารถประกอบสรรพกิจการงานอันเป็นสัมมาอาชีพได้เต็มกำลังทั้งให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพจิตใจของตนไว้อย่าให้ตกต่ำหากแต่ประคับประคองบำรุงให้หนักแน่นเข้มแข็งให้ตั้งมั่นให้สงบแน่วแน่ห่างจากอคติจากความเห็นแก่ตัวและความประมาทลำพองใจเพื่อจักได้เกิดสติสมบูรณ์เกิดปัญญากระจ่างเฉียบแหลมสามารถขบคิดพิจารณาตัดสินในเรื่องราวและปัญหาต่างๆทั้งส่วนตัวและส่วนรวมโดยถูกต้องเหมาะสมทันการและเที่ยงตรงยุติธรรมประการสำคัญขอให้ทุกฝ่ายทุกคนนึกถึงประโยชน์และความสำคัญของชาติบ้านเมืองให้มากอย่าก่อความขัดแย้งและก่อเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงโดยพลันด้วยความรู้ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและด้วยความเมตตาปราณีต่อกันผลงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายจักได้ประกอบส่งเสริมกันขึ้นเป็นความสำเร็จความมั่นคงและความเจริญวัฒนาของประเทศซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของเราท่านผู้ฟังคะท้ายรายการนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้สนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทเพื่อความผาสุกของตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมโดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคณะยาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองหล่อแหลโรงเรียนคณะยาวเขตคณะยาวและชุมชนริมคลองพระยาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยชุมชนละ500ชุดรวม 1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: รุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเดินนะ
1: ไปอยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่มาคือ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แปะทอดกระถิ่นไหม
1: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมังแพง
0: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
1: มาเป็นสรุปมึงชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุลาบอ่ะบนไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
0: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
1: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
0: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: อ่ะพอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
1: โอ้โหมีด้วยเหรอผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
0: น
1: ั่
0: นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆอ่ะ
1: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออผู้ใหญ่
3: จริงสิแปะ
1: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่ร้านว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคุณเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
2: ได้เลยแปะ
3: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธ
4: ุเรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุน ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไชโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสถานีน้ำตกที่หยุดรถไซโยกน้อยมีพื้นที่โดยรอบยังคงมีน้ำขังการรถไฟจึงยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งงดการให้บริการขบวนรถนำเที่ยวที่909/910กรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงในวันที่3และ4ตุลาคม2569สำหรับประชาชนที่ได้สำรองและชำระค่าตั๋วโดยสารในขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวไว้ล่วงหน้าสามารถติดต่อขอคืนเงินโดยสารได้เต็มจำนวนณช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศโดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟโทร1690ตลอด24ชั่วโมงและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมจ่ายเงินให้กับสโมสรต่างๆรวมทั้งสิ้น205ล้านปอนด์หรือประมาณ 9,532 ล้านบาทสำหรับการปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-2025 และ 2026-2027 รวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายศึกยูโร2028โดยเงินส่วนใหญ่ของกองทุนดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับสโมสรที่